daga gagma qrisum nga gasinta e ai gachi daga nga gagu watang gya mamo ya gagu wakata bakabreke ya ya chipangi wakadule ya gagu ya gu ya ya qali danga gu ka wa qali gaga kai chandwa ngum wuse chandwa kwakala comment un son gosson soin comment un bétacon ka Kayang kebetulan kan hekang tak tu yang kekau. Tak tu agak kagak kagak kau ikut dengan kuang nong. Jubah hun, ayi ayi tung ikat kendua, ikat yang tak ikat kendua. Tak jubah hun, ayi ayi jutung hun, ayi keng jubah tak kagak cikwa gisin. Tak tu tu kata ikat gaju tak jubah bukan ikhama. จะขวากเสร็จแต่จริงเลยจุดเดียวเขาบอกแต่กลัวจะขวากันไอ้ขับบุแต่กลางจุกข้าขับขวาจวาลงกันเสียกลัวขวายังสิงแต่ใจก็ไม่คำไอ้ชัวแต่กลางมาเกิดก้อยแต่ก็มาอาศัยเกะกลุ่ยงาไม่สิกิมาอยากคงไอ้เกะกลุ่ย เก่งเงาโกโก้แต่เงาโกโก้กัดตรงคุยโกโก้อะไรแต่ก็ว่าสมบัติโกโก้แต่ก็จะเจ้าแต่มาสวามาใจแต่ยาสัตว์มาแต่กังวลแต่ขี้อากูมาตุตุแต่อากงกับกูเกิดมาคุ้มมาเรื่องคุ้มกูเกิดปังกับอุกตัวกังหูอุกตัวมาสีมาเรื่องคุ้มกูเกิดไม่ไหวมาส่งจะมาเกลงเกษตรก็มาส่งแล้วก็ ยิ่งมาส่งเอ้ยยิ่งทุ่งหงกับกี่บ้างทุกเกลงกี่ใจยิ่งตั้งเนื้อหูแต่อาชีพที่ขวางกันตอนนี้ที่ปังกันตัวแต่อาชีพการเสียที่ยังงงกันตัวสูงอ่ะงงก็เอาอุดมอาเมื่อกันเหงาเพราะว่าใครหากินอ่ะอาการก็ขาดไปการเสียหากินอีกเขาว่าเสียหายอันบาลังเกิดเสียละอีเจ้าว่างาขวางอ่ะ